0: นนี่เจิงตะทานอันวันเ
1: น่นุนาสุกเด้อนเล่นปอติเตียงอาตัวรังสมบั
0: ติเรื่องราตูดวังกงเบียง
1: กงเบียง
0: เบียง
1: อักซิสมบัติอันเนื้อ